មកចូលរួមជាមួយសេចក្តីអញ្ជើញបងប្អូនឃើញហើយដូចនេះសម្រាប់ចែកអីគេនៅភូមិជំនាញយើង6ប៉ុន្តែគេអត់មកជាប៉ុន្តែបើគេមកគេស្ដាប់ដំណឹងល្អព្រោះយើងអត់បានប្រើមកប្រើហើយមកពីនេះយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញឆាប់ឆាប់អត់ចង់ឃើញ Hide away ពីព្រោះយើងអត់បានទៅប្រាប់គេកុំហោះខ្ញុំដែរនៅខាងជើងយើងមានប្រទេសល្វីច្រើនខ្ញុំអត់ដើរបើកឡានមើលទៅឬដើរតាមផ្លូវប្រទេសល្វីនោះបើអត់ដើរបើកឡានអត់ដើរសួរសុខទុក្ខគេដែរសឹកខ្ញុំមិនដាក់បន្ទុកនៅលើបងទាំងអស់នឹងថាខ្ញុំអត់មានយើងទាំងអស់គ្នាយើងសប្បាយនៅក្នុងបរិស្ថានយើងកាន់ឡើងលោកគ្រូគេត្រូវការស្ដាប់ទៅនឹងលោកស្គាល់ព្រះអមេតានសំប្រំពីអ្វីយើងសម្រាប់ខាងស្គាល់ព្រះដែរនៅថ្ងៃនេះពេលខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីបញ្ហាសមចិត្តរបស់ព្រះខ្ញុំមិននិយាយពីយើងទេបើអ្វីខ្ញុំនិយាយត្រូវសម្រាប់អ្នកសង្ឃឹមអ្នកសម្រាប់ខៃប្រាយប៉ុន្តែច្រើនខ្ញុំនិយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលពេលគេឆ្លងដែនកាណានគេរស់នៅ3500ជាងមុនយើងប៉ុន្តែបញ្ហារបស់គេជាបញ្ហារបស់យើងពេលខ្ញុំមើលអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីយើងសព្វថ្ងៃខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវអាយយាមមកឆាប់ឆាប់បើខាងងាររបស់ព្រះធ្វើរួចហើយសម្បត្តិព្រះគម្ពីរទៅដំណិតទាំងខាងជំពូក78យើងអានមេងនិងខ្ញុំចង់អានឲ្យយើងអាននឹងចាប់អារម្មណ៍ពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅប្រទេសអេជីប400ឆ្នាំនឹងព្រះចង់នាំគេទៅដីកាណាន់វិញពីព្រោះរាប់រយឆ្នាំមុនព្រះសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំកូនចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំត្រូវនៅដីកាណាន់វាជាដីល្អប៉ុន្តែព្រះឲ្យគេនៅអេជីបមួយរយៈពេលដ៏សម័យត្រូវសម្រាប់ឲ្យគេទៅដីកាណាន់ព្រះនាំគេចេញពីអេជីបត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនគេឃើញប៉ុន្តែគេអត់រៀនទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងពេលយើងអាននៅទិនមិត្តកានជំពូក78ខុំ22ដោយព្រោះគេមិនបានជឿដល់ព្រះក៏មិនបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ផងទ្រង់បានបង្គប់ដល់ប្រទេសមេកនៅខាងលើក៏បានបោកទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ហើយបងអំនំម៉ាណាឲ្យធ្លាក់មកលើគេដោយជាភ្លៀងសម្រាប់គេបរិភោគគឺទ្រង់ប្រទានអាហារពីស្ថានសួគ៌ដល់គេអានេះថាគេអត់ជឿពេលអត់ជឿយើងយូរយ៉ាងម៉េចគេអត់ជឿមានព្រះនៅស្ថានសួគ៌ឬគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេគេឃើញការអស្ចារ្យព្រះធ្វើនៅអេជីបសម្រាប់ឲ្យគេចេញពីប្រទេសអេជីបប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿពេលអត់មានទឹកគេរើរឿងពេលអត់មានអាហារគេរើរឿងអ្វីខ្ញុំឃើញគេជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេពេលអត់អាហារគេថាព្រះនាំយើងទៅទីរហោសថានសម្រាប់ឲ្យយើងស្លាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅទីនេះពីព្រោះគេអ្នកជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែតាអ្នកជឿព្រះស្រឡាញ់អ្នកនឹងព្រះចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់អ្នកឬពេលយើងមានបញ្ហាយើងឆ្ងល់ Hide away ព្រះឲ្យយើងមានវេទនានេះរបស់ទាននោះពីគេអត់ជឿព្រះទីពោអាយគេទឹកអាយគេហាប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿបើយើងក្រោករូបព្រឹកនឹងយើងចេញទៅក្រៅនឹងយើងឃើញអាហារគ្រប់សម្រាប់ថ្ងៃនោះក្រៅពីថ្ងៃសោកគ្រប់សម្រាប់ពីរថ្ងៃតើយើងជឿព្រះស្រឡាញ់អត់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកជឿប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលប្រកែករៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿគេជឿព្រះប្រទីតែគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់
สมครูโอเคกินเอกรังที่ระหัสตันใส่สับถุงไว้เปรียจงน้อมกิจขนองได้ขนาดเปลี่ยนเปลี่ยนปัญแต่กี่อาชื่อมีมันสืบสู้ในขนองได้ขนาดหนึ่งเพื่อเกมาเวงกิตาอ้อมนุษย์นนุษย์เกจีย์ทอมยื่นโดยกระดบสำหรับเกนู้บายังชิกดอบยังน้อยตะกูปันนี่เกน้อยกูปันนู้กี่ก็ฮะมาพี่เกอจูเกอจูเปรจงจุยเกชนี่เปรจุยเกเจงพี่อิชิบเปรทุกนังฮาขนมที่รถฮาสตันเกน้อยตะอจูพี่กิตามวยเทียดเรื่องชิมวยเปรถ้ายังจงทรมตะอิชิบเองยังอจงสลับไปสนู้ได้ขนาดคลายเองออกคณีด้วยเกย์ยังคืนข้าเรื่องสัปดาห์สำหรับทุนเจยังบันทมมาดอลยังอัดชื่อข้อสามสับพีสามสับไปตัวบ่ายยังยังนู้ก็ได้คงไทยเกย์น้อยไทยทั่วบาปติดไทยมันพร้อมชั่วข้าอัจฉาระบบตรงลายหากนู้ตรงบานทั่วไอ้ออดแดงไทยระบบเกย์กันลองตัวจีแอนหายออดแดงเกย์ดาวิสกเดย์นางคลายตายยังจองไอ้เพรตคณีสำหรับยังไอ้รูปไทยระบบชีวิตยังปริยัตชัวยินทรกาจับร้องเกย์สำหรับเรื่องระบบเกย์ระบบยังสมัยก่อนสัปรามวิลเลียนาดาตรงหาประหาปวดเกย์ตัวสัวรอยตรงหายตรงปลอบมาสฟังรอยเพรียออกพิจิตอันนี้ทายาเมกวิจังทาพื้นชีวิตเกย์สรุเกย์อัจฉริยะมันพิเพรเตมีแต่เพียงหามาดอลชีวิตเกย์บ้านเกย์คอมสวังรกเพรียแนะนำเองคนทอมหายปะหาจีมีบอบพิเศษนี่หายก่อนยังโดยพลิกไม่เออต่อเกย์มีปัญหาหนึ่งเกย์ไม่เออช่วยเขียนเครื่องมนุษย์คลาเนี่ยเขียนมีสังคมในอัตมีบอบพิเศษอัตโนเรื่องนี้ฉลาดดังก่อนเล่นจับมันปีใหม่มีเสรีภาพเกย์ตอนนั้นกันไลน์เซ็งตอนได้เปลี่ยนปัญหามาดอลชับรอดประเทศผู้อิสราเอลทั่วโดยคณียสมเพรียเอาไว้ขยมโยพี่เพรียคัมภีร์เพรียเอาไอ้เกมีมปัญญาเพรียจงเอาไอ้เกสวังโรคตรงวิ่งบองก่อนสตรงปราศสำหรับก่อนสำหรับเอาไอ้เกมาข้อสามสับพรำเกย์ก็นึกจำท่าเพรียตรงเชียธโมดาระบอกคลุนเกย์กูเปรดโดกปัวปมพอดตรงจีเน็ตบรอลัวดอเกย์ตาเปรตรกะเอาชีวิตยังมีปัญหาสำหรับเอายังนึกเคยเปรดอลัวยังขยมสังคมยังอัดทัวโดยเกย์ทรมวยปัญไตเกย์มาเนี่ยเกย์บานอันเจตรงดาวิมดเกย์อันดัดระบอกเกย์บันก็ฮอตตรงเตยจองทาเอาไว้กินกินยัยไปคอกันเนี่ยเก็บคอมสวายทาเพรสมโตสมโตเก๋เนตาเปรตจองโจขนองเดย์คานันขนองไซสับไทยกีชนามาปิเกียชัวยังทายยังจองเธอทานสัวในครูเอลเอนจีไวท์ทาในชนำมาพอนพรมใบรวยพายสับพรมใบพายสับพรมบุญบาสามเจ็ดระบอกเพรียคังเซเว่นเดย์แอดเวนทิสยังชูบาเน็ตดักโนมเพรียวิเฮียยังชูยังไอเธอทานสัวหายปันไตยังหน่อยภายในนี่สับชนำไปเรนอมเกจอลเดคานันไอรบรวยชนำคราวไอจอลบาบิลอนเวง
about you. Break the prop, you Israel, prepared a lot, Jing, net jet kang. Jinet a two prayer. And or couldn't pray, be proof. Jinet to Babylon. What wrong, Jimmy prayer? Howie, but so like Nebuchadnezzar, put in your sock. Could no? Gee, bottom knee on be pine the young. Bottom knee, no? Ban bung hang our young yule, throw me in knock of Babylon, cry knock of Babylon, knock of me the Percy. Cry me to Percy, knock a Greece, per cry Greek, knock a Rome. Rome, we bombay. One day, me and my panic, long, nung panic, no. Om night, kang rot api bao. Nung sasna. Something I yung kung, yung ha here, Roman Catholic. Nung group grong. Nebuchadnezzar kung, away to long. John cry. Nebuchadnezzar king jung robot chmla no like lie chmuay da Rome kanong rup chmla no you sop robot sadai muay jing people dai chno bok jing no Nang plain pine the young Mapi Mano Hachu Samino Chitto Howie. Young Dang Umpy Rung Rabah Woodnet Jis Matrong Jimoy prayer Daniel Shadrach Meshach Ning Abednego. Bill game out doll Babylon Howie. Prayer sat the bong second day Jim Nurabake Rung. Pray with me and Barthot. Pray Yesu, Joel, Peter, House of Tan. Tan, pray Yesu. Second day, Labong, Timoy. Ho. By you, intro to the second day. Okay. For Israel, Gera, Ru, Chimoy. Hey. Mahob. Bill, pray, Awi, Mahob. Gela, Uruf. Bong TP a bed nigger and a chrera twire throat in a fever bucket. Okay, can you omnitra? Twibe and come prayer, drum throw, crit with nay robot prayer, do joy some crew achieve it, Rebocke. Can you get bumper on dung howie? Get chirahra hena. Twibe and come drum throw, time crit with nay robot prayer, rejoice some crew achieve it, gay. Gay some right, twibe and come drum throw, time priority prayer, time crit with nay robot prayer. Dari sa, car some right, Nebuchadnezzar, how it is, all can unplug. Gidang moon. Young art five and come roots from Latin. But Trung John Bong, young Joel Knong Plung, Bong Tai. Young Ait some crew, young Banang Bab Art Rua, young Nata Art Do Chitaki, Jong No Smart Trong Chimwe Prayer, but Kisok Chit Bat Bong. Okay. Yum, Samai Crow Mirke. By your second day, Labour, no young twin. Do you put Israel canong tear house tan? No canong viva or not chumpook dot by some 30 no viva or not chumpook dot by. Yung kung mean satsa how pi. Satsa how ti moi, jing pi samat, jing mun satsa.

0: Jimribs Rikre, Kanong Nim Rabaprik, Nung Okun netting Okania ban Jorum Jimwikium no Tiny, Tiny Yung Jong Jol Kanong Vivernat Chumpooked up Moy, Nung Nokrong Chumpooked up Moy Yung Kung, Preben Tour Botrong Jis and Kan, and me and Bottom Nye on P Preben Tour Botrong, and then Yung Kung Reap Jom Yung Mount Ving. Carib jam ji twer jam jamria. But they mun yung we were not chumpuk the moi, some jo room at the tan chum. Yung orpakun prayer no tiny. Me and a cat some rap bark prep and tour bottrong and pep bark to we were not. You see, boy jong crow, he can prepare yung mill chumpuk nung our yung. Moon be cat. Amen. Young Ban Mill Ring Young King Priest Sue Young Martin. Which number upon from Byrai size of Boon. Mulla Height Gay Ban Ring Jumpy Pro. Gay mean preventor about throwing some rap on. Bantai, Manukman, think off ban sabai da isa, preventor about throwing. Ning tiny young ban milrung cat long moon be manu jong bumplain precompi. So some precompi jimwikyam ning milto ning young japadam on. Nang kanyam joy the pot srai. Chung a yung yul. Vivarana chum mui. Me and the mitsi. Through pot srai. Throw a yul. So some ba. The mui. Ai. Bakyam. To bo previ nang ai nang ne kanong previ hie ha si yeung keung ge ai de bong to johan nang prab got to bo previ hie asna nang pu borasat ji ne twai bun kum no tino. And it's true, our young king, no smile, John Cry, put Borisot Jason Kungi, Nung Dang Jimnum, think ah, built a war, Jimnum, Dang Chaba, on B, Jinet, Jinet Jewett, Corpy, Dian, Dan, no Kang Crow. Gom I ban I T the gay n jo we sub I Young Kung me and P. Crom. Net no Jimmy prayer. No Kanong prayer here. No Kanong T. Lean or Bob prayer. Nung Saturday. Saturday, Jia Mano, Art the Tool School prayer. Nung Young Kung, no Kanong name me and bottom knee. Ta Sai. By young good Sam Sub Thai, Kanong Makai, Luke put Judah. Ban Rob Young Ban Kung Young Mean Mo P. Roy Hocks up tonight. Young Dang but the knee a crumb break and pee. Crumb but the knee no. Which num? Intro Kayu. Ano, se yung ni ni ye pi yom a small ben to ng tie nong veng mapon pi roi hok sub tkai teng sleep pe some pot my pong I love you king small ben to pi ne anang ko ni ni ye ma dong tiet on pi mapon pi roi hok sub tkai ឬ 1260 ឆ្នាំ នឹង 2 នាក់ នោះ ស្លៀក សំពែ ថ្មី ផង អានេះ អ្វី ខ្ញុំ យល់ នៅ ទី នេះ 2 នាក់ នេះ 2 នាក់ នេះ ជា ប្រកំពី សញ្ញា ចាស់ ប្រកំពី សញ្ញា ថ្មី នឹង មូលហេតុ គេ Snips at me. Mau pi ge sedang. Sedai dao isa menu. Ai ke. Men ai. An. Seba yung. What is. Mien om. Yung how Catholic mean am night cut the ball Piro Mapon Piro sub no Roy No young dung Vivrana Chumpuk top moi Jong ni ye on pi Samino Nung Con Chumpuk ni ye on pi Brebento. So yung traka Mel ta me and Rung a Tom. That tong chumui prebentu rubah prea, kat lang na samay no. Som antit chumui kiyom. Ko pram. Ba net na jong tuwa tuk dol net pi net no, nang mien pleng jeng pi mot gay, ma pencheh pomplang bu kumang satroi ving. Ba sân chia net na chong thua tuk kê, no tru slab tơ yang do chne. Net tèng pi no, mien am naik, nâng thua ai mêk riêng, mên ai pliêng tlep mau, kanong kri no, kê tiê. Go mien am naik nâng bom pla, tuk ai tơ chia chiêm. Hai nâng thua ai Pine day card mean secade vetania, croup yang, canong velia na kodai, tam tai jet ban. Okay, so young kung manu jong tua bab, prebentu rubah prea. Pandai canong prebentu rubah prea mean bottom nia hai. Nung bottom nia no throw card la. Net na jong bum plain. Bottom near Prebentu Rubah Prea, John Crowe Preb on Plain Gay. And it's a Rung Sankan, Nang Pillion Doll Vivranat Champuk, my Pipe Champuk John Crowe Gay. Look, Johan Ban Prab Yung, Yung Mun Me and Sit, Time Piet Kanong Bottom Near Ni, Ru Dot Piet Jink. By young time piet, we dot piet, young throw, tatu vetania from pearl, muk rubopria, no smai jong cry. So, prebentu rubopthrong, mean them lie pise, and then prayer jui carpia. somul ko prampel kanane pi ne no ban twa pentor bok kluan strike hai no sat sahau dal lang mak pi jung hot tom nang chbang nang ge teng chne hai som lap ge pong a lai yin kung sat sahau jing pi jung hot tom nang som lap pi ne no Sat sahau jinet na Mau pinjam hak Tom? Anu ni ye ampi satang. Satang seop prebentu rebah pre. Bipru akan prebentu rebah pre. Yang bang keng. Pre ban chne neng satang jang. Neng jong krawi pre ban plain satang. Pil menu an prebentu rebah trong. Ki aik mien sekem. Ke ai yulta prea min prekun nang dao isa prea yesus kot na le che chang nang rua lang ving nang kmien bap sa trong ai chui sang krua manu satang man chong keng manu tatu sekadei sang krua tay nang satang ban chupang chimui prea bantu rapa prea na jing pi roi chanam mon Nơi prate parang. Ki mien manu chran sa'op pre bintu roba pre. Nang satang prao age. Pantai mun. Sam mul bintu ti jimu. Yung keng ki slap hai. Mul kwaai. Kam ge ting pine. Ani ni ye yung bintu. Nang deg no plo di kong ta. Hau kang perleng wit nian ha sodom hai srok isip tu no krong nu aing dao menu ban chikang pre omacha nei net teng pi nu dai. Nu nang mien menu pi krup teng krusa puk menu pisa nang sah teng paman ban keng kmaik ke no oh bait ngai kan lah. Mun prom ai net na kop lai hai manu ai teng man nang mien sekadai am no hai sing sabai tum na net teng pi slap hai ko nang chuan chumnuan nia pi prua hora teng pi no ba tuk do manu da no man chia klang na okay so Yung ke, pinet no, slap hai. Slap. Lek ni, bai chanam gala. Jia bai chanam gala. Put maintain. Nang, alai kinyam prap durun. Noi prate parang, jing pi roi chanam mon. Kang rotabao ki tua chabab. Ki tua chabab, aoi menu, pomplain, prick at ai manu mean knong pte ke ke ai manu yo da nang pon che ke chong pom nang pil kech pap ni manu charan prote to buy maintain git for chop ai the wing to mal ba pre ban tu ba pre Plain linking chibap rabah preha. Ge ai twa away ge jong twa tam chibap. Ge. Nang ge twa. No samay no mien manu rop me ne slap no prate parang. Ge twa sa kriyam ta wing ta mao ta wing ta mao. Nang manu charan. Slap dao isa sa kriyam no. Bantai dao isa. Pil ot mi pil ki gut kmien pre te pil ki grit vi nei dop ka rabo pre tom maintain chnam gala kang rot about no te parang ki tvo chbap ai manu ព្រះបានយាយពីពួនឆ្នាំមុនវាបានកាត់ឡើងតាមអ្វីព្រះនិព្រានប្រាប់យើង២រយឆ្នាំមុន សំណើទៀត ខ 11 ក្រោយ 3 ថ្ងៃកន្លះនោះមក ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលមកពីព្រះ ក៏មកពីក្រោយឡើង ហើយឃើញ ក៏មានសេចក្តីខ្លាចជាខ្លាំង នោះអ្នកទាំងពីរបានលេងពីលឺមេកថាចូលឡើងគេក៏ឡើងទៅលឺមេកលឺពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ឃើញដែរណារ៉េទីពីព្រោះអ្វីបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅទីនេះមនុស្សគេចង់ ខ្លាញ់គេចង់សម្លាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ដឹងគេគិតគេបានឈ្នះហើយប៉ុន្តែបែរឆ្នាំកន្លះក្រោយព្រះបានឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់មានអំណាចជាងមុនក្នុងនេះយើងឃើញអ្នកនៅ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមេអានេះជាអចាពេលយើងមើលអង់គ្លេសគេអត់គេថាបោកនៅខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់បើអានេះពិតឬអត់តែយើងគិតសពថ្ងៃព្រះគម្ពីរនៅណាពាក្យខាង ពីព្រោះគេហៅជាពពកនឹងសពពកយើងអាចមើលគ្រប់ភាសាគេបកប្រែតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែមុនព្រះគម្ពីរ ចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងឃើញនៅតែប្រហែលជាប្រាំប្រាំមួយឆ្នាំក្រោយពួកបារាំងចង់បំផ្លាញព្រះគម្ពីរនៅប្រទេសបង្កើតសហគមន៍បោះពុំព្រះគម្ពីរនៅភ្នាក់មិនសូវប្រហែលឆ្នាំទៀតនៅគេធ្វើដែរ នឹងគេដាប់ចាប់បបប្រែព្រះទៅគ្រប់ភាសាខាងងារនេះនៅតែបន្តហើយយើងចង់ដឹងមានមនុស្សច្រើននៅផែនដីយើងរបស់ព្រះសិរានជាង ព្រះគម្ពីរប្រាប់អំពលាញ់ចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជីវិតចូលក្នុងព្រះគម្ពីរវិញសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់សាគ្រប់គ្រួសារគ្រប់ភាសាឯកមើលឃើញបានដឹងព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកហើយ សំមើលទៀតហើយនៅវេលានោះឯងមានក៏ក្រៅទេជាខ្លាំងទីក្រុងនោះមួយពាក្យក្នុងដបក៏រលុះអស់បើពួកអ្នកស្លាប់គណៈក្រៅទេនោះឯពួកមនុស្សដែលសុខសាន្តទៅឋានសួគ៌ Nhi ông tự hào. throw mark jia cha ani ni ye di krong ni ye on bi ka chpang dui bat bong om night kla nang yeung jet do samai jong krai so yeung ni ye rung kat lang pi roi chram mun chiem pantai rung ni atan chop pi pru ani kini ye am bi vetania ti pi pantai vetania moi ti vetania ti bai nang chumpuk dop moi ba ni ye am pi vetania ni rung ro ba pre ban tul hai kon pre pi pru pre ban ka pi pre ban tul ni nang ka pi yang ai dang a we ban tul chi pet nang ai mnu ba pre pre do ro po ah nai ta mnu an hi sa ro ba ke no camp chi I give up I be by the opricon prayer be pro or prayer be you some will call up pram devada ti pram pi ko plom lang no mean lose some lang chi chran pon lu lang នៅលើមេឃថានគរទាំងប្រមាណនៅលោកេបានត្រឡប់ជានគររបស់ព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានិងជារបស់ផងព្រះគ្រឹះហើយទ្រង់នឹងសោយរាជ្យនៅអកលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅអគុណព្រះគឺសម័យព្រះយេស៊ូវចាប់ដើមសោយរាជ្យបាយង្កត់អំពីសម័យមុនមុនពេលមានសង្គ្រាមនឹងស្ដេចមួយបាទឈ្នះធម្មតាពេលគេចាប់ដើមជំនុំជម្រះមនុស្សគេឈ្នះប្រកាសនោះអសិករេពីព្រះតាមសោយខាងកាកជំរះប្រមយទាំងនេះនៅលើបលាំងបាត់បង្ក្រាបដល់តាជីព្រេមៀនព្រេជេសកោបាននៅហើយត្រីមខ្ញុំអូខុនបានយកព្រេជេសដាទួធំរបស់ត្រង់ហើយបានសោយរាជឡើងក្នុងវិវរណៈយើងឃើញពួកមកពី4អ្នកជាអ្នកចាស់ធំច្រើនដងនឹងគេអង្គុយលើបល្ល័ង្កនៅចំពោះមុខព្រះនឹងខាងយាគេជជិតធ្វើជាក្រាបថ្វាយបង្គំត្រង់នឹងនៅទីនេះគេក្រាបថ្វាយបង្គំត្រង់នឹងគេនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវត្រកាយាមកវិញប៉ុន្តែពេលរឿងនេះកើតឡើងត្រង់អត់តនយាមកវិញនៅខ18យើងបានឃើញវីគីនិយាយ time ទៀតអតេងសាបានមានសេចក្តីកំហឹងហើយសេចក្តីខ្ញាល់ទ្រង់ក៏មកដល់ជាពេលកំណត់ដែលត្រូវជំនុំជម្រះពួកមនុស្សស្លាប់ហើយប្រទៀនរងវនដល់ពួកហរាពួកបរិស័ទនិងអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់គឺជាពួក ปาบมราตรงเตียงโต๊ะเตียงทอมได้ How is your bill throw from playing put net dial bong coic pine day palm นกเมียงเกบอกเพรียเนเพรียโนสตันสัว How is king mean hub nay secondary sonia robotrong นกขนองเพรียเนโนรู้เมียนเพลกบันเทาเสียงสมเลงประกาศประกอบลอนก็กราดเดย์หนึ่งปริลอย่างทอมจะยังคืนจำนวนจำเรียจำนวนจำเรียนให้กาลานาทันโซ่หนึ่งยังคืนพิสัปดาห์มุนเปียกีกัดพรีซูยิงมาบในชนำประพงพรมไปรวยสายสบุญชุบะพระเยซูจับดามคาจำนุ่มจำเรียในสถานสูตรงจับดามสาวเรียหายอันนั้นทั่วขังเงียจำนุ่มจำเรียมุนปิลตรงทั่วจำนุ่มจำเรียหายพระเยซูตรงคายิงมาเวงนั่งโยผู้บริสุทธิ์ตัวทานสูชมวยตรงยังเคยเรื่องมวยเทียดตรงขาดล่างในโคดอพรมบุญยังบานอ่านกีบานเครื่องพระวิหารในพระบาจุมหอหายนั่งกีเครื่องในสถานสูนั่งกีเครื่องเมียนฮับในสิกเดย์สมสัญญาระบอตรงฮับนี้นอสมัยลูกโมเสเมียนฮับระบอพระนอยขนองพระวิหารโมเสสทัวฮับนู้ทั่วปีเชื่อปัตย์เกิดมีขังคราวหนึ่งขังขนงดังขนงหับหนูมีคลิปวิดีโอดอกประกาศพระบาลสุสัยคลุนไอ้ในเลือดหมู so ในข้อนี้มีในท่าสมัยจงคราวมุ่นพระเยซูยิ่งมาเปลี่ยวพระจับดามทั่วจมนุ่มจมเรหายมนุษย์บานยูฉบับมาดองเทียดอันพิคริปในดอกประคาระบอบเพรียปัตย์ประหารจินยังท้าวปัตย์กิมยังคริปในระบอบเพรียยูแห่งตรอยนั่งคริปในปรมบุญกีบานยูปัตย์คริปในทีบุญมนุษย์บานรวิงรบพรชนำห่างขนมพอนพิโรยฮอกสับชนำกังคาศาสนาคาทอลิกกีบานบงเรียนท่าทงายชอบสมรัฐรบเพรียจีทงายติดอันนี้ข้ออันนั้นพวกคริสเตียนยังหาโปรเตสแตนต์ปิลกีจิงปิพรีวิเฮียคาทอลิกนังขาดพรีวิเฮียทำไมกีน้อยตาครบทงายติดพวกปันไดสมัยจงคราวพวกเพรจับดาบนุ่มจำเรหายคริสวิทย์ในระบบเรียบางครึ่งชมบักมาดองเทียดหนึ่งมนุษย์บางครึ่งทงายบริสัทธ์ระบบเพรตามเพรกุมพีทงายที่พรมพีจับดีเพรเทศเล็กทงายสอบรหัสต้องเล็กทงายสาวหนึ่งเพรไอ้มนุษย์ชอบสมราในไทยนู่หนึ่งทวายบังคมโดพิเศษอคุณเพรียยังบางคืนอันนี้ขาดล้านได้ในเพียวกี่จับดามบอกปุ่มเพรียกุมปีโดชรานมนุษย์ปัญหาที่ขึ้นบอกเพรียนั่งกี่จับร่มท่ายังทวายบังคุมขอยยังครบทงายเทศทงายพระเทยนั่งนู่ไรพลับเดอร์คุมเพรียตามเพรียกุมปีทวายบังคุมเพรียในทงายบริษัทจับปีทงายลนีทงายสอกดอลนีทงายสาวโยฮันก็สะใจอันนี้แต่งอ๋อพี่ปนชนมุนนังยังคืนวิกาดล่างด้วยเพรียบานพราบยังนังเพรสอนิยายิงมากเป็นบ่ายังคืนเรื่องเพลงคาดล่างหาย เรื่องพระยิ่งมากเองจิตเปิดได้อันนั้นร้ายสมบันลือเพลงเป็นตัวสิ่งสำเร็จโกลอนก็กราบได้เปรียลอย่างท่อมนอสทายจองคราวไอ้พระยิ่งชมพูนู้ชมพูนี้บานชอบนี่ยัยเรื่องนู้เรื่องเป็นบางเคยทั้งไงสิ่งมาออกคนเพรียทั้งไงนู้จิตต่อหายยังเมื่อสมัยยังสมัยยังพลายท่อมพิมุนเรื่องโควิดเรื่องชรานเปอร์เซงสับทั้งไงยังมีนพันห้าชรานนู้จุ่มเวงพันใดนังเวียตรอยกาทอมเตอร์ทอมเตอร์มุนพระเยซูยิ่งมากเวงไปยังสังคมไทยพระเยซูเจ็ดมาดอกหายสมเดียจูนเพอร์ทอมดอนเนตติงออกสมทานช่วยเขียนอาเปรบยังออปปีเรื่องยังบานอาต้องชมพูดับมวยในทางการพิพรูยังขึ้นมาซาตังกี่จงปมพลายพระเป็นตู้ระบาดได้ตรงมันอาปมพลายกี่กึดกี่ชนิดปันไตชบากี่จังหนึ่งสอบตั้งไงมนุษย์เจ็ดแตงอ้อในภายในนี้เกี่ยไอ้มือพระบรรทุสรุบานบางเกออดมีนสิเปอร์ทเวปิกระดาเกี่ยไอ้มือขนมทุรสาประบกเกออกุนตรงทเวข้าอาจารย์นี่เพื่อนขนมเปรกมือหนังยังยูทาพระเยซูเรียนในทานโซหนังเป็นประมาณที่ตรงตรอีมาเวงสมตรงช่วยเอายังแทงนี่ในเจ็ดในเลือดตรงหนึ่งรีบตู้พระเยซูเปิดตรงยิ้มมาเวงสู่ตู้บังคมส่งพระเยซูอาเมนยินจูบคณีที่ในใคร
1: คือมาถึงปีนี้สมกรุบกิจเดบสู้ดอลลูกรูเนครูปกไม้บางปอนให้นักกรมยูนูนอเปรสในทางนี้คือมาเพิ่มสาย
2: ให้คือมาชานันมาด็อกส์
1: ให้ทางนี้ผมได้ปุ่ยยังถึงปีนี้นั่งตะบันตอมีเรียนบ่อยยังน้องมีเรียนติใบรูปทรัพย์อันปีอาเปียปีเปียจึงมุ่งนั่งจับดามเนมีเรียนบ่อยยังสมสุนชัดดับใบหนึ่งอธิษฐานจึงมีหนึ่งปุ่ยยังถึงอันนี
2: ้บ่าสมสุนรูปเจ้าอธิษฐานอักรูปิดาได้คงในนครทานสู้ทางนี้คนออกตรงมันปราบได้เวลีดาวิเศษนี่ใบอักรูมุ่งหน้าปีปีเปียไม่ได้สมตรงคงจุ่มสมเปรียบยิ่งมักสุนทัดมักเลื่อนเนี่ยได้สตาร์ทต่างออกเหนือนำไปยาเกออายุลหายกันได้มีจุ่มเนื้อกันได้รังมือมันตะการตรงไม่ได้คนทรงรูปการต่างออกในขนมเนียมปริเยสุเกรงมาข้อจังจำเราบอกเยอะยังเคยในขนมเปรียบของปีวิฟอร์นะจุ่มปุ๊บดับประบุนคอประบับมกเขียมธาโจสเซธาเมียนโปหายออกเนี่ยได้เปรียบบันหายมกบริโภคกาคนจิมก่อนในเย่มกเขียมธานี่จะเป็นประตูเปิดระบบเปร
1: ียในสัปดาห์มุ่งคือยังมันจักษารวยแต่หายได้ท่าเป็นบุรุษทางครึ่งในบทตุ่มนี้ถึงอ่ะยังเติบบนต่อโนมีเรียนบ่อยยังทำไมคือยังหนึ่งตัวเมืองปีอาเปียปีเปียท่าเต้าอาเปียปีเปียคือท่าเต้าอาเปียปีเปียคือเชียร์ไว้แต่เป็นได้ยังอ่ะคือเรียนมีคือยังเคยท่ายังยุ่งลำปีสิกได้สลายได้เปรียตรงบันมีไฮสิกได้สลั่งบอกปรีปรีนี่คือยุลเนออัมพีตะกาเนลอยยังยุลกันแต่ประสาลังนุ่งผังได้จะปรีสุกรีพระองค์ตรงยังโมกนักนองแผ่นใดนี้คือปุษาไฮนึงมนุษย์ถึงอ้อเปียปีปีคือนักนองประกันปีมาไทยจุ่มปุกดับประบุนข้อใบเราดับข้อประบุนจึงจึงกินทานในขนมเรื่องนี้คือพระเยซูพระองค์ตรงบันชลัยเตือนหนึ่งสมนูโรบบุพพาเดซีได้เก็บบันสู้ดอลพระองค์ท่าต ើនឹងមានច្បាប់នឹងឲ្យលែងលះប្រព័ន្ធដែរឬទេហើយដោយសារមានអីគឺឃើញលោកម៉ូសេច្បាប់របស់លោកម៉ូសេហ្នឹងក៏មានច្បាប់ដូចអញ្ចឹងនៅពេលទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលឲ្យពួកគេបានស្ដាប់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សកាលពីដើមឲ្យមានប្រុសមានស្រីហើយប្រុសស្រីនោះព្រះអង្គទ្រង់បានសំគមគេឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់គឺត្រូវតែរស់នៅគឺមិនអោយមានអ្នកណាពង្រួមពួកគេហើយនៅពេលនោះគឺពួកផារីស៊ីសួរថាហេតុអីបានជាលោកមានច្បាប់អោយលិងលះអញ្ចឹងព្រះពួកគេយ៉ាងច្បាស់ថាដូច្នេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងថាចង់អោយយើងយល់ចំណុចដែលថារៀបពីបែបណាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវឃើញអំពីរូបស័ព្ទនៃអពិពពាគឺបែបលក្ខណៈឲ្យយើងឃើញមានរូបស័ព្ទតែមួយគឺឲ្យយើងស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយឲ្យយើងបានយល់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយគេហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអពិពពាដែលស្មោះត្រង
2: ់យើងឃើញនៅក្នុងអំណោយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងសួនអេដានគឺថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃហើយនឹងពិធីពាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់តាមនឹងអេវ៉ាទៅមុខទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះដែលយើងសិក្សាអំពីយើងឃើញថាអរិយបានវិទីដល់អពិពិពានេះខ្លាំងអពិពិពាគឺរវាងមនុស្សពីរនាក់បានយកឱកាសតែមនុស្សដើម្បីប៉ះទាំងគេបណ្ដៃពីស៊ូបានមានបន្ទូលតែដោយសារនោះក៏ហាជាច្លីងលះបាត់ពីអំពីហើយនឹងចោលត្រង់បានរៀបនៅចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនល្អឥតខ្ចោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងកោការដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងគឺយើងក៏គួរតែធ្វើនៅក្នុងពិធីអពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងផងដែរតែយើងឃើញចំណុចទី1គឺការអត់ទោសទៅកាន់គូស្វាមីភរិយារបស់យើងកុំហោះខ្លាំងណាក៏ដោយបើសិនជាគេកែប្រែចិត្តហើយចិត្តគេទន្ទូក៏មានសិទ្ធហើយគួរតែទោសទៅចំណុចទី2យើងឃើញថាយើងត្រូវតែទៅគូស្វាមីភរិយារបស់យើងយើងគាត់ទោះបីជាគាត់មានកំហុសទោះគាត់ជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវខំប្រឹងទោះខំដាក់បន្ទុកលើដើម្បីបាននោះទេគឺដូចយើងទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងហើយទ្រង់ទទួលយើងទាំងបែបយើងនៅមានអំពើបាបនៅឡើយដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គឺដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយើងចឹងយើងជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងពិធីមង្គលការគឺយើងក៏គួរតែចេះលះបង់ខ្លួនលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតនោះផងដែរ
1: ទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅរូបភាពដ៏អស្ចារ្យអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រាប់យើងផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក16គឺព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងអំពីរូបភាពដ៏ស្អាតមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដីស្រឡាញ់ដែលព្រះ